0: Hello, สวัสดีครับสวัสดีที่รักรักคุณนะ
1: สวัสดีครับ
2: ขับปัวยาสินรำบันทงบอบดิวก็งาเก็บพังันอินโดติเลนเนี่ยไอ้ยังบ่ไปไหนบ่ไปไหนกับกับไอ้นี่ไอ้ได้มูร์ตีแต่บ่กับกับบ่ไปไหนเนี่ยน้ำได
0: ้ได
2: ้ส
0: วดอ
2: าย
0: ะสิน
2: ร
0: ำคุณคาลันตาคารี
1: คุณเต็นคังรี
2: น้ำมาอดได้กับข้ออายะสินรำอย่างนี้มินตาพังงานยังคิรมกับคารีโอเคยังกับจวนเนี่ยมินตาพังงานก็สิได้กับจวน